0: 凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，新闻传播最强联系。
1: 亚洲本色，梦想价值千万。
2: ผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับ
1: 现实负债无数。
3: ป้าป้าบอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ป่ะ
4: 40
1: 从来不被看好。
2: เพราะหลินไม่คิดว่าตอบจะช่วยที่บ้านได้ใช่ไหมอ่ะหลินถึงบอกให้ตอบกลับไปเรียน
1: 但从来不被打倒。
2: ผมเอาเลยละกัน
1: 亿万少年的顶级机密10月13日晚上9:15凤凰卫视电影台。是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
5: 公安部与缅甸警察总部开展联合，
1: 是近在眼前的真实？
6: 州院洞庭湖一线，
1: 是信念，是梦想，是我们自己的故事。赛伦轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤凰卫视资讯台。